0: ยี่ยมกางะ
1: นี่ก
2: ูอ๋อยี่ละจะเล่ากางะ
0: กีตาเปียง
2: อ๋อจะเล่าอย่างนี่กู
0: เกียคิรอมนันนันเซเวซิสพีพีเอเ
1: ฮงไอ้ยารีอีบุกินกีตาเรนนังกางะนัทโตรบียากินนันอ๋อดีจากินนักคนมาร์เก็ตติ้งแอทพีพีเอตัวทุกดอทเคเอไ
0: อเกมเมสเซจนักคนนันเฟซบุ๊กเพจพีพีเอแอทบรอดแคสติ้งแอนด์พับลิเคชั่นออธอริตี้เกพีพีเอเนอรีเอฟเอ็ม89.9เกคุปนิคนันเบนเดต้ากินนักคนเรนติตารีโฟนนัมเบอร์อโนวาเทนัวอาเกียเทนัวอาเกียตัววันนิเมวาเกียเกนิฟุนโรคนันอะคาวต์พีพีเอไปดิกินนิการินาตังยิมเกมกางะอันเดนนันเซจิสเซนบ็อกซ์พีพีเอ Royal Ipukin.
1: Weapon!

0: ยืมกางะ
1: นี่กูไอ้ละจะเอากางะ
0: กีตาเตยาม
1: อันจะยิงนี่กู
0: เกียคิรอมนานนานะเซอร์วิสพีพีเ
1: อเอ็งไอ้ยาเรอีบุกินกีตาเรนนังกางะนัตโตรียากินนานมอ่าเดี๋ยวจะกินนะคนมาร์เก็ตติ้งแอทพีพีเอตัวท็อปดอทเคเอไ
0: อเกมเมสเซจนะคนนานะเฟซบุ๊กเพจพีพีเอแอทบรอดคาสติ้งแอนด์พับลิเคชั่นออธอริตี้เกพีพีเอเมลีเอฟเอ็ม89.9เกคูปองกูนานะเบนเดต้ากินนะคอยรันเดตาร์โฟนนัมเบอร์เอโอนัวเทนัวอาเกียเทนัวอาเกียตัววันนี้เมวอาเกียเกนิปุนโรคนนานะคาวน์ตาพีพีเอไปดิกินนิการินาตังตังยิมเกมกางะอันเดนนานะเซจเซนบ็อกซ์พีพีเอ Royal Ipukin.
1: Weapon!